กีน้องสงับรอกขาดูเอะดักตัวกะจิงไว้กับลาไอกะเต็งไลดามีปอลกะจิงไว้จงอิปติละตังเงลปอยรชปกดจงกันในโปรแกรมกีจิงไว้ไองบมันตักสเต็ปกับลาวันชพีนากาอากาศวันนี้ฉลองที่ไอคุบเลพีบารออีเวพีเวงเงยดูพิญโยยากสเต็ปบัดกะสงีกบัดสุกบัดกะบักแมนกันนี้กะเดกอากาศวันนี้ฉลอง

ู่บ่าได้ชาบจงกาก้มตากะเจ้าอุมัดกาดักขี้หาจิงเลิงอาลำปงบารอกะเวยกาลึงเงาะฮิจลังหังตาขัดดูวันมีอุเวยอุบาริยำจะเรียมระทายอุบามาเรเซเชียอุบาวัน

ชีชาโดนูดกะลากันแดะหาชาเดมกะคูนปัดชาอุตังชุปอยชาจันอยู่ไว้ดงกะชัดเป็นสเต็ดหาปอชาเดมอุคบกายายเล็กกายายกันเร็ดเหม็นที่อู้ยอี

0: Hello, request line.
1: Hello, con ơi.
0: Ôi, bác bỏ lòng. Gặp nó phi lòng bác bỏ lòng.
1: Không biết con đón cái chuyện bằng đẹp chăm sóc.
0: Bè, tòm này lê đoàn bọc bên chạy bên khách nó kênh mơ. Thì phi đang đi yêu mình ta.
1: Nó đã sắp radio.
0: Đang sắp radio phi sắp mà quay nè, bắt kì bà yên.
1: Bởi vì ngã đơn chứ, khá lão.
0: Phi đang khách bà đò. พี่อมแอมบพี่อมบพิมสงฆ์คลายเดมอทีพี่ก็ทราบจนไรอยู่บบปลอง
1: ไอ้อมมาลับกระดอน
0: กัดกระดอนก็จนไรไอ้อมไลฟ์จองเซรินยอนแอมอาอดกระดอนทีพี่ก็เป็นสับสงพานะก็เป็นตาจนนู
1: ้นเรียบพี่ระคุมยุคบัดว่าเอาตรงละปะเยชวาว่ามันสมัครกองเอามันดาของชื่อไงของบ้านเบียงของบ้านแดงโพสลายบ้านแดงอุ่มแดงบ้านฟิวบลามาพลังบ้านต้นเสียงบ้านเรียบร้อยบ้านลังคอยหนึ่งบ้านแดงอุ่มแดงบ้านวันยังของฟิดานาบอยก็ได้นำมันเลยเมื่อพระองค์นี้พระบอกไปนะครับพระมุลาเนี่ยคุณเจ้ามา
0: ไอ้ยาบุญตัวมกิปารกตัวกระตาที่กี่หลายสู้ฮีพีทรายกระตาที่งานเป็นสามโลกันนี่ก็จึงรวยกันนะก็เป็นตาจงพีรุกันมากันใหญ่แต่กูเปลี่ยนชื่อบุญบาปลัง
1: เปลี่ยนพีร

0: ာကကြောင့်ပြေတော့မတာလည်းနေဖြစ်ချက်တဲ့ကိနုကိနုကိဝေးပတ်ကိဂျိုင်ဂျင်းချက
1: ်နလောဒင်ကိအရှာကိအုံဆော့ကိဂျမ်တေငဒွန်စကကာခနာချက်ဂျင်းဘာဟကဘာငိလာဘန်ပင်မီကိဂျင်းဘာကိဘင်ဘာမန်ကစငိဟိ
0: ကိပကုံကိအေကကွန်ကာရာ
1: ကိရူတီကိဘွန်ကိဂျင်းဘာကိဘာမန်တာဟိကုံကိကိကိအက်ကလဲစ်ကုံကိဘစကစ်ဘတ်ကိဝေးကိဝေးကိဘငိလာဘန်ယူအီမန်တာကိဘချက်ဒန်ဘာပေါကဆော်ဆလော
0: တေဘကမ္တာကမလာတာလာတကြီးဝန်ဟေပေါဒုကန်ဂျုံဖီလာတငေပွဲဟာကနေကကြကကပဖီဖီတရေဖီပညာအေကနေကကခနာကမတ်ငိလိုက်လာဘန်ယောလုတ်ပရခွိကကြချင်ဘမ်လာငိကွာဂျမန်မိရှာရုငိလိုက်ယောလာငိကွာအေကီဂျင်တာရုငိလိုက်ယောတငေစကမ်ဘာကီပါလောနောစငပ်ကီဘစငပ်အေကနေကပရိုဂရမ်တကမီရုကင်ဒယောဂျင်မတ်ချီဘွန်အေနာကနေကဂျင်ရထုကဂျုံဖီဘတ်ငါဒကရမန်စကမ်ဘာကန်လောရုကလာတ်ဘန်အိုင်မစီမ်လေမကီမလာဒါဒွန်ဟေလာကဂျုံကကမ်ကဂျမ်လာဒါထရစ်မတ်ထရစ်တင်ဟီကမတ်กะลาดรุกะเปลบัดกะกำกะจำรุกะนังเฮกัดบานังยายกิปวร
1: ฮอด
0: กงกะราฮัชวาบงินปวยอตัดชะกะบกุดจองกะเนกะจิงยะเครนเตงกวยพีบะเพนไอเลมยากะคูบอร์จิงไอมะซีมชะกิปาร์ลุกนอสงับฮากะเบเดบะกะเนกะกำกะจำกะบะพีพิตรัยบัดกุมโนบะมะกิรุกิละบันบวดละเมกะนุกสากะบะพีพิละไ
1: อฮากะนุกะนุกะกำกะบงิตรัยดะกะลงกะบะเฮเนดะกะบะริดรุกำเลเลกบกงสันตัมกะลงกะบงินเดบันทริสมันอีดิมันไอลุกะปัวกะจุงิมอกะอีกะบงิละบันไอนังตับดิงินทรีฮอกเอละกะจงกะกัมงินทรีกะจิงกะแมนงิมเดบันขญมนังตับปะดิงิงินทรีกะชิมิกะบกะดิกะกัมกะจุงิกะบันบะสายงินามะละดิงิทรีสมัดละดิงิทรีดะกะจิงกะแมนกันลองเนาะละดิงิฟีลฮะกะซีนกะบงินกงงิมเดบันกันรันเดียนมันอองบาkatungam tre asu bangan tre klabia nga henre em yai tre siai tre bo kumbo ong ka kentien persang persang pat hado ba pinda job ti kai ka jingmot jonga ka long ne ba de fitre kenu kenu ka kam wa da di ber kanu ka nuru tre ka na do kemen siem ka jong phi sim khia ka sedang shwa na ibaret ti suki pasuki pensa yo ka jing jam wa num do jing kenman la da phi dan kenu kenu ka ba phi kwa ban tre ka sim khia kabatre ka haduk bakana job tipin sayo khet yo so kajin tre sitam
0: kong phi karalin ngi singotana chibun e ya ka to bjing yathu ka jong phi bat ngara karman skem ba phi ru phinang ya cha pranga kanika kam ka jam na marba kumba phi hi philong iba kit khya la ka jong ka kam tenge skem ba kata ka kam ka ba phi phi tre ru kanwan ra ya ka jing man toy ya phi kanwan ra ka jing man toy ke ka sem ka jong phi kanwan ra ka jing man toy ya ka jem ru ka jong ni na marba shi sin hi bangi pin iya ka nuksa jong ka jing tre sitam ki bu bun ki u iya phi bat ki ru ki la ban shim lem ya ka ne ka nuksa ka ba phi phi la a ya ki te kong kara sa shi sin nga ai ko ble shi bun a phi bat nga da ngo ngo shi bun a phiพี่เพลาไปขนังบันเนดอนกัดบันงี้บันบันเนพลิ้วจึงมุดบันงี้ฮัลโหลจงกีเนกีจิงดอนกัมนาคำตาบันเป็นเครียกีอาชาร์กีบะเพร์บะเพร์นาคีเจสโซบันนาคีเจจูฮอร์กีบะเพร์บะเพร์บัดบะกันนี่กักกัมกันดังลงกักกัมกับบันป้าวชนะขนังบันกีเวรุกินโยอีบะละดังงี้แหละกุมนี่ละดังงี้ตรีชิตอมกุมนี้กุมุดอุศจงกับจิงจับกุมบะพี่เพลาองมันตันงี้ละฮีบันโยบันเขยูกุมเลชิบุนเอกองกราใส่สินปัน
1: กุมเลชิบุนเอพีรุ
2: parlong nong sngap heliyo sngau ya ke interview ji kong phi karalin wan shong halor ka phang gru kom shet ashar na ki chat so pa per per pa ru na ki chat chur pa per per bat ibala shim mi ke interview di kong kloi simon karsen tiu parlong ngit heliyo shibun gi jing mentoi habi te bat kani ke jingkren pan beteng ya ke program rem pe ki kentai man ta ke sngi i don ban pentem shipi gi jing ruai jong i me ba tor phang ก็จึงรายกับไปหลายกระเทงมารวยกันนี้ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลอง

ยิบเดียสงอภัยพีบารอกิบารลอกน้องสงับชักกับโปรแกรมกิจสาวสมัยพากับโปรแกรมกิจสาวสมัยบำเพ็ญตากระจันเมตกับโปรแกรมกับใบเดย์บัดกระแรบกระยังยินวันลำชพีกิจเงียกรันบัดอีด็อกเตอร์บัดดับมันมักดออีซีเนียร์ไซเอนติสต์จงกับไอซีเออาร์กิจเงียกรันฮัลโลร์กจิงก็จิงเขียจงกับคันดูกิลาดกิลินตีมันเป็นดูน่าหากจิงรุจิงเซบหากระแรบกระยังตุ้มตางินชาชกอรียกันเองกจิงเอกรัน